ยัยศัตรูกันรธรรมรโทตัสวาธาพยังกรุณหิวิชวโตนะสุมิตรยานาอาปโอสทยสันตุดุรมิตรสตัสมัยภูยาสุโยโอสมานเวสติยัญ